0: ที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์

0: ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นเมกานาโตการเกิดขึ้นของแพ็กซ์อิสลามิกาโอกาสของอาเซียนค่ะ
4: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
5: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
6: ครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: ค่ะอากาศที่จาการ์ตาเช้านี้เป็นยังไงคะ
6: วันนี้ก็อากาศสบายๆนะครับเพราะว่าตัวของจาการ์ตาเนี่ยอยู่ในซีกโลกใต
3: ้
6: เพราะนั้นซีกโลกใต้ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะนั้นก็จะมีแต่ว่าในอินโดนีเซียก็ไม่มีหน้าหนาวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกระแสลมแบบสบายๆนะครับเวลาไปเดินตอนเช้าเนี่ยก็อากาศก็จะสบายมากครับ
3: ตอนนี้
7: ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียด้วยนะครับก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกใช่ไหมครับอาจารย์จะมาร่วมในงานครบรอบ81ปีของกองทัพนะ
6: ครับใช่ครับวันนี้นี่มีข่าวเรื่องพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็แต่ข่าวที่ผมสนใจที่สุดที่ผมรอฟังสุชาติ radio.com นะ
7: ขอบพระคุณครับ
6: 5โมงเย็นนะฮะอย่าลืมนะครับ
7: ครับผมขอบพระคุณครับ
3: ช่วยกันขายของน่ารักจริงๆเลยอาจารย์ค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าเมกานาโตแพ็กซ์อิสลามิกาคืออะไรคะอาจารย์คะ
6: ครับคือเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยมันมีข่าวใหญ่ขึ้นมาข่าวหนึ่งนะครับนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียปากีสถานแล้วก็ตุรกีนะครับเขาบรรลุข้อตกลงที่เรียกว่ามักกะจอยดิเฟนซ์แอกรีเมนต์นะครับหรือว่าถ้าเรียกแบบหลายๆคนขนานนามก็จะเรียกว่าเมกะนาโตนะครับก็คือสนธิสัญญาที่พูดถึงเรื่องของการคุ้มกันหรือว่าการความมั่นคงร่วมกัน collective defense นะครับระหว่าง3ประเทศสำคัญนี้นะครับนั่นก็คือลักษณะของข้อตกลงเนี่ยมันเหมือนกับมาตรา5ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับที่บอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีอีก2ประเทศที่เหลือก็จะมองว่าประเทศตัวเองอ่ะถูกเหมือนถูกโจมตีด้วยแล้วก็จะประกาศสงครามกับคนที่มาโจมตีเขานะครับที่แน่นอนในห้วงเวลาแรกเนี่ยทุกคนก็กลัวมองว่าอ๋อซาอุดีอาระเบียกลัวใช่ไหมล่ะว่าอิหร่านจะโจมตีซาอุดีอาระเบียแล้วก็เลยอยากจะได้คนที่มาคล้ายๆแซนด์วิชอิหร่านไว้ก็คือปากีสถานแล้วปากีสถานเนี่ยก็มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยถูกไหมครับซึ่งหลายๆคนบอกเอ้ยไม่จริงหรอกปากีสถานกับอิหร่านเขาสนิทกันนะเพราะดูสิในเรื่องของการเจรจาที่จะไปสู่การหยุดยิงเนี่ยปากีสถานก็มีบทบาทสำคัญมากนะครับแล้วก็3ประเทศนี้สังเกตดูจุดร่วมสำคัญก็คือเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีนัยยะสำคัญทางยุทธศาสตร์มากๆเพราะว่าตุรกีเองเนี่ยก็เป็นสะพานใช่ไหมครับระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับอยู่ในทำเลที่ตั้งที่นอกจากซ้ายคือยุโรปขวาคือเอเชียแล้วเนี่ยเหนือคือทะเลดำใต้คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นก็คุมช่องแคบสำคัญคือบอสฟอรัสด้วยนะครับเพราะนั้นถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญมาก ปากีสถานเองเนี่ยแน่นอนคุมได้ทั้งเอเชียใต้คุมได้ทั้งตะวันออกกลางอ่าวเปอร์เซียนะครับแล้วก็เป็นประเทศมุสลิมชาติเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับในขณะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยแน่นอนนอกจากความมั่งคั่งระดับมหาศาลแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งพลังงานนะครับยังเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของโลกมุสลิมด้วยเพราะว่ามัสยิดศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของมักกะเองนะครับหรือที่มะดีนะห์เองเนี่ยก็อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ทั้ง3ประเทศก็ยังคงเป็นประเทศซุนนีอยู่นะครับแล้วคนก็เริ่มมองด้วยว่าเอ๊ะมันรวมกลุ่มกันได้จริงๆหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าสมมุตินะรัสเซียโจมตีตุรกีอย่างเงี้ยซาอุดิอาระเบียกับปากีสถานกล้าไปช่วยตุรกีมั้ยหรือถ้าอินเดียโจมตีปากีสถานน่ะเอาเข้าจริงซาอุดิอาระเบียสามารถที่จะประกาศสงครามกับอินเดียได้หรือเปล่า
3: ค
6: ่ะแบบนั้นแต่แล้วในที่สุดความไม่เชื่อมั่นทั้งหลายแหละก็มาลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยเขารวมกันจริงๆแล้วเขายกระดับขึ้นด้วยเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวออกมาชิ้นหนึ่งนั่นก็คือตัวของมักกะ Joint Defense Agreement เนี่ยส่งคำเชิญอย่างเป็นทางการไปที่อิหร่านเพื่อที่จะให้อิหร่านเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับช่วงเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่อเมริกากำลังบอกว่าถ้าใครก็ตามให้การสนับสนุนอิหร่านเท่ากับคุณมีปัญหากับอเมริกาดังนั้นถ้าข่าวที่บอกว่าตุรกีปากีสถานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยส่งเทียบเชิญไปให้อิหร่านจริงๆเนี่ยก็เท่ากับเขาเองก็ส่งสัญญาณโดยตรงใช่ไหมล่ะว่าผมก็ไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องที่อเมริกาขู่ขนาดนั
3: ้
6: นและที่สำคัญที่สุดก็คืออิหร่านเนี่ยเป็นมุสลิมก็จริงแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันกับ3ประเทศข้างต้นด้วยก็คือ3ประเทศข้างต้นเนี่ยเป็นซุนนิในขณะที่อิหร่านเนี่ยเป็นชี
3: อะห์
6: เพราะนั้นถ้าโอ้โหเขาสามารถที่จะสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงข้ามระหว่างนิกายได้เนี่ยไอ้ลูกพั่วที่3เราคุยกันในรายการต่อเนื่องกันมานานนะครับผมมีทฤษฎีมาตั้งแต่ช่วงปี 2022-2023 ว่ามันกำลังจะเกิดสภาวะการที่เรียกว่า3ก๊กแห่งศตวรรษที่21นะครับก็คือโลกที่มี3ขั้วอำนาจขั้วอำนาจหนึ่งก็คือ Global North ที่นำโดยอเมริกาแล้วก็ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำนะครับร่ำรวยเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับขั้วที่2ก็คือ Global South นำโดยจีนแล้วก็พันธมิตรของประเทศกำลังพัฒนานะครับเศรษฐกิจเกิดใหม่แล้วก็ขั้วที่3เราเรียกมันว่า Pax Islamica หรือว่าโลกมุสลิมซึ่งแน่นอนในปี 2022-2023 หลายๆคนก็จะบอกว่าอาจารย์มันจะเป็นไปได้เหรอพวกเขาอะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนิกายก็ทะเลาะกันถูกไหมครับถ้านาทีนี้ข่าวที่บอกว่ามักกะนาโตเชิญอิหร่านเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเนี่ยมันเท่ากับเป็นเรื่องของการข้ามนิกายนะฮะมันเท่ากับเป็นเรื่องของการที่เฮ้ยเราเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่าโลกมุสลิมเขาเริ่มรวมกันได้แล้วถ้าเกิดแพ็กอิสลามิก้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นการบาลานซ์อำนาจกับโกลบอลนอร์ทแล้วก็โกลบอลเซาท์ได้อย่างมีสมดุลที่น่าสนใจมากครับ
7: ครับอาจารย์ครับอย่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นนิกายไหนครับอาจารย
6: ์ส่วนใหญ่เขาเป็นซุนนีนะครับแล้วก็ที่คุณสุชาติถามมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสน

0: ค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐ DSI แจ้งจับมือเผยแพร่สำนวนคดีหัวสวพักประชาชนถลก400,000 ล้านวันนี้เครือข่ายน้ำเงินถึงเงินกู้มท.จัดทัพ20อธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดครม.เงาประชาชนข่มพรก.กู้เงิน400,000 ล้านสแกนโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานกลิ่นตุส่อล็อกสเปซอื้อไหมชี้พิรุธคัตตาล็อกจัดซื้อจัดจ้างกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นล็อกรหัสเอื้อเฉพาะบางรายก็เป็นพาดหัวรวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับในขณะที่พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่องค์กรไอลอนะครับนำเอกสารสำนวนคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินของ DSI ออกมาเผยแพร่โดยระบุว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าเอกสารดังกล่าวหลุดออกไปได้อย่างไรขณะที่พลตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เดินทางเข้าพบแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ตรวจสอบว่าเอกสารที่หลุดไปเป็นของจริงหรือไม่และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์หรือไม่โดยย้ำว่าการแจ้งความเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้มีเจตนาปิดปากองค์กรใดด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหัวเลือกสว.กับผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคภูมิใจไทยว่าให้ไปสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลพร้อมกับให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กครับเปิดเผยประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลปริศนาชื่อนิติบุคคลหรือนามสมมตินางสาวรัตนาซึ่งเป็น1ใน229คนที่ถูกสรุปว่ามีมูลความผิดโดยพบข้อมูลการโทรติดต่อกับสว.มากถึง19คนรวม62ครั้งในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน67ซึ่งการตรวจสอบก็พบว่าบุคคลดังกล่าวเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในช่วงเวลาดังกล่าวด้านกกต.ก็ออกมายืนยันนะครับว่าข่าวการนัดลงมติสำนวนคดีหัวสว.วันที่28สิงหาคมนี้ไม่เป็นความจริงและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนจะดำเนินการอย่างโปร่งใสยึดหลักกฎหมายและคุ้มครองเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งอย่างสูงสุดครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนเลยนะครับรุทธพลจี้สอบปมข้อมูลหัวเลือกสว.เอาผิดสำนวนหลุด DSI แจ้งความกองปราบกกต.ปัดนัดลงมติ28สิงหาคมอนุทินท้าให้สู้กันในศาลไอติมปูดโทร62ครั้ง80วันปชน.จัดวาระลุยเปิดสภาศาลเริ่มไต่สวนคดีบาร์โค้ดครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติหน้าที่แทนเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตณศาลาคิงยนต์วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและจัดพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในเวลากลางคืนรวม4คืนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานเพลิงศพวันที่29สิงหาคมแก่นายสุภมงคลรัตนจิตที่เสียชีวิตหลังจากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านเป็นผู้ที่ทำคุณความดีให้กับสังคมและประเทศชาติพร้อมกับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ทางด้านของครม.นะคะก็มีมติเพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเหตุการณ์อุทกภัยค่ะโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอาทิการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพระราชทานพวงมาลาเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาครม.อนุมัติเงินเยียวยาชาวบ้านเสียชีวิตได้2ล้านในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษสุริยะสั่งเฝ้าระวังน้ำเหนือใกล้ชิดรับมือแนวโน้มน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบุระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น1เมตร50เซนติเมตรเผยเร่งเยียวยาเกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำท่วมน่านกำชับกระทรวงเกษตรศึกษาลุ่มน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มแก้ปัญหาระยะยาวครม.อนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดเสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาทศึกษาธิการจัดงบ1ล้านฟื้นฟูโรงเรียน3เขตการศึกษาน่านค่ะ
1: ครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับแถลงความคืบหน้าการไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบพฤติการกระทำผิดเป็นขบวนการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ถึง2568นะครับนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยว่าปปช.ได้รับเรื่องนี้ไว้เป็นคดีพิเศษโดยการแบ่งการไต่สวนออกเป็น2ประเด็นหลักคือ1การล็อกสเปคกำหนดเงื่อนไขหรือว่า TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและตัดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรม2คือการแอบอ้างเรียกรับเงินในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568จากการตรวจค้นเอกสารและคอมพิวเตอร์ที่ยึดไว้ได้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบไฟล์บัญชีรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์และเครือข่ายเชื่อมโยงกับการจัดสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทั้งเทศบาลอบจ.และเมืองพัทยามาตั้งแต่ปี2564ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันและใช้วิธีการแก้ไขคะแนนสอบรูปแบบเดิมปปช.จึงมีมติรับไต่สวนคดีปี2564เป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น10รายรวมถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นทั้งนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.และประสานธนาคารเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงย้อนหลังไปตั้งแต่ปี64ถึงปี68โดยตั้งกรอบเวลาไต่สวนไว้6เดือนก่อนสรุปสำนวนให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ชี้มูลขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกระแสข่าวที่เชื่อมโยงนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็ยืนยันว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของคนใกล้ตัวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่หากพบหลักฐานที่ชัดเจนภายหลังก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคนโดยไม่มีการยกเว้นพร้อมระบุว่า าไม่ควรกล่าวหาลอยๆโดยปราศจากหลักฐานครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับสอบเส้นเงินบิ๊กสอทอ

0: lagi bener Kajar Kesan
1: Devan Rashid
0: barengan Ali Saza
1: ya, wanita cantik dari Tangerang.
0: Wah ya, itu dia zodiaknya Capricorn ternyata.
2: Betul.
1: Tadi Capricorn tuh apa Jar, ciri-cirinya?
0: Oh
1: dia, lu kan pemerhati zodiak banget ya.
0: Dia tuh paling gak suka kalau dibegal deh. Bener gak?
1: Sebentar.
0: Tuh bener lagi gue.
1: Lu pikir gue Sagittarius mau dibegal? Ya kagak juga dong.
0: Gue gak tahu Van. Gue cuma mendalami Capri doang. Kalau Capri itu ini apa namanya, kalau punya
1: sifat.
0: Punya tujuan tuh harus dikejar banget. Maksudnya ambis.
2: Ambisius ya.
0: Iya.
1: Ambis apa emang dirimu?
2: Aku ambis hanya dalam bidang tertentu atau hal-hal yang aku suka aja sih.
0: Oke.
1: Musik berarti ya dong.
2: Musik ambis gak ya? Itu aku nggak tahu. Ya.
0: Kalau
2: yang menilai.
0: Iya, kalau ngelihat sih dari manggungnya, terus juga dari lagu-lagunya udah pasti ambis sih.
1: Workshopnya sampai di Jawa Tengah di Boyolali.
0: Iya.
2: Tapi kan kalau aku nulis lagu itu kan nggak bisa di, maksudnya kan kalau ambis itu orangnya kayak belajar gitu. Aku nggak sih, kayak let it flow aja.
0: Oh santai aja gitu ya. Okay. Iya sih, gue suka nih sama vibes yang santai aja deh ngadepin sebuah pilihan. Kita masuk ke game makanya ya sekarang. Okay. Sesantai apakah Ali saja menghadapi dua pilihan ini?
2: Ada waktunya nggak?
0: Ada 5 jam kita kasih waktu. Gak
1: dong, 5 jam kepanjangan Jar. Kalau 5 jam beres-beres udah sampai Tangerang lagi nih. Oh, Ali saja nih ya.
0: Jadi kita masuk ke game namanya BM, Better Mana.
1: Jelek banget. Siapa yang bikin nih? Siapa? Produser, evaluasi. Better Mana.
0: Yaudah. Oke, nanti kamu tinggal pilih aja ya.
1: Ya. Oke, pertanyaan yang pertama.
0: Hidup tanpa makanan manis atau hidup tanpa nasi?
2: Hidup tanpa nasi.
0: Hidup tanpa nasi?
2: Iya lagi.
0: Kamu hari-hari papeda dong berarti, atau gimana?
2: Oh, enggak, kan papeda enggak manis.
0: Oh.
2: Enggak, sebenarnya gini, aku tuh orangnya kalau misalnya tiba-tiba, aku tuh bisa tiba-tiba jadi enggak semangat.
1: Okay. Tiba-tiba lesu berarti.
2: Iya, tiba-tiba lesu. Jadi aku biasanya selalu butuh makanan-makanan manis buat ningkatin mood aku.
0: Oh, okay. Makanan manis kan banyak, ada andalannya gak?
2: Maksudnya andalan makanan manis.
1: Iya, yeah, kayak kecap manis.
2: Waduh,
0: ngapain
2: aku
0: kecap
2: manis? Aku sih, aku suka es krim, suka coklat.
0: Oh iya. Okay lah, menarik.
1: Boleh.
0: Kita masuk ke
1: pertanyaan kedua.
0: Pilihan kedua ya. Bisa nyanyi tapi nggak bisa main alat musik, atau jago bermusik tapi nggak bisa nyanyi?
1: Wah, pilihan sulit.
0: Iya.
2: Apa ya?
0: Coba, apa?
2: Tapi kan kalau nyanyi bisa les, semuanya bisa les.
0: Benar.
1: Benar sih, main musik juga bisa,
0: bisa les. Dua-duanya bisa les. Purwacaraka udah siap nih nelpon kita.
1: Yamaha juga.
2: Bisa musik, bisa nyanyi tapi nggak bisa main musik, tapi abis itu les.
1: Mohon maaf, itu cita-cita mbak namanya mbak. Itu adalah perjalanan hidup untuk 5 tahun ke depan.
2: Boleh gak kayak gitu?
0: Boleh. Jatuhnya kayak daily activity.
1: Ya. Siapa tahu ada tempat les yang mau promo. Nah bisa nih.
0: Pilihan ketiga Van, kasih.
1: Oke, pilihan ketiga. Buang baju warna hitam atau buang baju warna coklat?
0: Wah susah nih, pasti dua-duanya suka kan?
2: Iya, aku dua-duanya suka lagi.
0: Buang baju hitam atau baju coklat?
2: Buang baju hitam. Karena coklat kalau misalnya cahayanya gelap jadi hitam.
0: Benar.
1: Semuanya begitu, bro.
0: Iya sih.
1: Hitam juga jadi hitam tetap.
0: Tapi kan putih.
2: Tapi kan coklat kalau lagi terang dia warnanya coklat.
0: Iya.
2: Jadi aku bisa dua-duanya. Tergantung perspektif orang ngeliatnya malam atau siang.
0: Tuh. Benar. Bagus jawabannya, bagus.
1: Semua wanita benar ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Sepakat.
1: Lanjut.
0: Pilihan 4 Van.
1: Gak dibolehin pelihara kucing atau gak dibolehin jalan-jalan ke alam?
2: Aku suka banget lagi, aku punya 2 anak. Maksudnya?
0: Hah? Maksudnya gimana?
2: Bukan 2 anak.
0: Maksudnya gimana?
2: Sorry banget.
0: Peliharaan.
2: Aku punya 2 kucing.
0: Oke.
2: Aku sayang banget, jadi lebih baik aku gak usah ke alam deh. Yang penting aku ketemu dia tiap hari.
0: Nama kucingnya siapa?
2: Nama kucing, aduh ini jujur aneh banget. Sebenarnya aku namain dia, satu namanya Buga. Tapi karena aku panggil dia Dek, jadi dia tahu nama dia Dek.
0: Oh.
2: Adek gitu maksudnya.
0: Satu lagi?
2: satu lagi namanya Summer. Tapi karena aku panggil nak, jadi dia taunya anak namanya.
1: Oh iya iya.
0: Berarti panggilan Summer tadi udah jarang dipanggil dong?
2: Iya, karena aku kalau misalkan kucing tuh kan kelakuannya suka tiba-tiba ada aja gitu kan. Iya. Jadi aku selalu kayak, aduh nak gimana sih gitu. Atau aduh dek gitu. Jadi dia tuh nangkepnya.
3: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับก็คือท่านเก่าเนี่ยคุณธนัทสุวรรณานนท์เนี่ยท่านกำลังจะเกษียณอายุราชการกันยายนนี้ก็เลยมีการแต่งตั้งคุณกิติพลรื่นสำริดรองผอ.สำนักข่าวกรองเนี่ยให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผอ.แต่ที่น่าสนใจก็คือคุณธนัทสุวรรณานนท์เนี่ยผอ.สำนักข่าวกรองแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการนะครับแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยท่านเพิ่งจะได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่งได้รับแต่งตั้งไม่นานก็มีรายงานว่าเห็นว่าท่านก็จะดำรงตำแหน่งตรงนี้ต่อนะครับก็เหมือนกับเป็นตำแหน่งพิเศษนะตั้งขึ้นมาแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตามแต่ก็จะให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุยต่อไป
4: ซึ่งจะมีการพูดคุยหรือไม่ก็ยังชักเริ่มไม่แน่นะ
3: คือก่อนหน้าเนี่ยที่นายกไทยเนี่ยคุณอนุทินไปมาเลเซียตอนนั้นก็ตีกรอบเอาไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะคุยกันกันยายนแต่พอเกิดเหตุที่เอาไปบอมแล้วก็บุกยิงและทหารพรานเราเสียชีวิต5นายจำได้ไหม
4: ใช่
3: อันนั้นก็เลยทำให้การพูดคุยเลื่อนไปเป็นตุลาแต่ทีเนี้ยพอเกิดเหตุสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าโอเคมีการก่อเหตุรวมทั้งหมด75จุด70กว่าจุดที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้จากตุลามันจะเลื่อนอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ตอนนี้ไอ้หมุดหมายเนี่ยรู้สึกอยู่แถวๆปลายตุลาแถวๆปลายตุลาอยู่ครับ
4: คราวนี้ดูเรื่องประเด็นร้อนนะที่ทางเลขาสมช.แล้วก็ผู้ที่จะมานั่งในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องด้านความมั่นคง อีกหลายๆตำแหน่งเนี่ยก็สถานการณ์ที่ถือว่าหนักที่สุดก็น่าจะเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้นะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีสถานการณ์สงครามแต่ว่าสถานการณ์มันก็ยังเผชิญหน้ากันอยู
3: ่ครับ
4: นะแล้วก็พรมแดนก็ยังปิดก็ยังถือว่าเป็นประเด็นความมั่นคงที่สำคัญนะตำแหน่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นตำแหน่งที่ถูกจับตามองอยู่เหมือนกันแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยหันกลับมาใช้ผู้ที่มาจากโยกย้ายมาจากสายของกองทัพมารับตำแหน่งเลขาสปช.กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยมีในยุคของบิ๊กตู่เนี่ยก็ไปดึงเอาพลเอกณัฐพงศ์ใช่ไหม
3: ครับ
4: พลเอก
3: บิ๊กเล็ก
4: บิ๊กเล็กเนี่ยเอาพลเอกณัฐพงศ์แล้วก็หลังจากพลเอกณัฐพงศ์ก็ต่อด้วยพลเอกสุพจน์มาลานิยมแล้วจึงมาขั้นกลับมาเป็นลูกหม้อของสมช.คุณชัดชัยบางชวดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ไม่ได้ถึงเกษียณแล้วก็รองก็ไม่ได้ขึ้นมาก็กลับมาโยกเอาตามที่เป็นข่าวนี่โอกาสไปได้สูงก็คือเสทบเสปูด้วงนี่ก็จะมานั่งเป็นเลขาสมช.ต่อม
3: ัน
4: ก็อาจจะสะท้อนถึงรัฐบาลเองก็น่าจะต้องกลับมาให้ความเชื่อมั่นกับงานความมั่นคงที่อยู่ในการดูแลของฝ่ายทหารครับก็เลยเอาสมช.เข้าไปรวมอยู่ในส่วนที่ทหารก็จะต้องส่งคนเข้ามาดูแลด้วย
3: ครับ
4: นะ
3: ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆช่วงนี้นิดเดียวนะพอดีมันเป็นข่าวด่วนเข้ามา
4: ครับ
3: น้องเนเน่ฮะที่ไปแข่งอเมริกา Ghost Talent เนี่ยนะครับปรากฏว่านะมีเมื่อกี้ผมเห็นเขาไลฟ์กันตอนในช่วงที่เราจัดรายการกันเมื่อสักครู่เนี่ยน้องได้เข้าไปเล่นรอบ ที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบเท่าผ่าน
4: รอบไลฟ์เข้ามา
3: ในรอบไลฟ
4: ์
3: ซึ่งน้องเล่นเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden นะปรากฏว่าก็สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยได้ปุ่ม Golden Buzzer หลายๆคนงงว่าปุ่ม Golden Buzzer คืออะไรคือไอ้รอบเนี้ยรอบไลฟ์เนี่ยตามปกติก็ต้องเล่นทุกคนเล่นเสร็จรอประกาศคะแนนใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปถูกไหม
4: เขาเสียงโหวตเขาเสียงโหวต
3: ไม่มีคะแนนด้วยจะมีคะแนนจากกรรมการด้วยหรือเปล่าเอามีโหวตด้วยใช่ไหมเอาเป็นว่าสุดท้ายต้องรอคะแนนอ่ะสุดท้ายต้องโชว์ทุกคนแล้วรอคะแนนแล้วก็เอาคะแนนทุกคนเอามาเทียบว่าใครได้คะแนนมากที่สุดปรากฏว่าน้องได้ปุ่ม Golden Buzzer พูดง่ายๆก็คือเป็นตั๋ว VIP ฮะทำให้เธอเนี่ยสามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้ทันทีไม่ต้องรอคนอื่นโชว์จนจบซึ่งรอบต่อไปนะครับก็คือรอบรองชนะเลิศ
4: เซมิไฟแนลนะ
3: จะมีอีกทีนึงประมาณเดือนหน้า23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยก็คือพอประกาศนาทีเนี่ยโอ้โหน้ำตาแตกเลยฮะคนทั้งฮอลล์นี่กรี๊ดเลยก็เห็นว่ามันมีห่วงเวลานึงเนี่ยก็คือกรรมการคนที่ให้เนี่ยก็คือเมลบีฮะเมลบีเป็นคนกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับเนเน่ไปรู้สึกว่ากรรมการแต่ละคนจะมีสิทธิ์เนี่ยคนเดียวนะ
4: หนึ่งครั้ง
3: แต่ได้คนละครั้งคนละครั้ง
4: คือกดแล้วก็จบ
3: จบ
4: น
3: ี่ก็
4: เมลบีนี่คือคนที่เป็นโค้ชเขาหรือเปล่าที่รอบก่อนหน้านั้นนะไม่ใช่
3: อ
4: ัน
3: นี้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจครับ
4: เพราะว่ากรรมการคนที่รอบที่แบบทำเป็นรอบที่อะไร just call back อะไรเขาเนี่ยนะ
3: ครับ
4: กรรมการแต่ละคนก็จะมีกลุ่มที่เขาเอาเขากลุ่มใช่ไหมแล้วเขาจะมาคัดเลือกอีกทีหนึ่งเพื่อส่งเขาไปรอบไลฟ์โชว์เนี่ยกรรมการคนเนี้ยบอกว่ารอบไลฟ์โชว์สำหรับเนเน่เนี่ยเขาก็บอกว่าปีเนี้ยเป็นปีที่อเมริกันก็ทาเล่นเนี่ยตัดสินยากมากแต่เชื่อว่าถึงว่าเนเน่ไปไม่ถึงจุดสุดท้ายนะแต่อนาคตเนี่ยได้เป็นศิลปินระดับโลกแน่เขามองความสามารถไว้อย่างนั้นนะก็แสดงความยินดีด้วยก็ผ่านอีกรอบหนึ่งนะก็เท่ากับผ่านมารอบที่3ละ
3: ไอ้รอบต่อไปนี่จะเป็นรอบชิงเลยนะขออภัยเมื่อกี้ที่ผมเห็นมันเขียนว่าเซมิไฟแนลแต่ผมเช็คหลายแหล่งเนี่ยมันเหมือนว่ารอบต่อไปจะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับ23 กันยายนเดี๋ยวยังไงขอเช็คข้อมูลอีกทีแล้วกันขออภัยเพราะว่าพอข้อมูลมันมาสดๆร้อนๆเนี่ยไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดได้แต่ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือเข้ารอบอัตโนมัติไม่ต้องรอลุ้นคะแนนคนอื่นแล้ว
4: คราวนี้จะเหลือรอบหน้ารอบเดียวหรือว่าจะเหลืออีก2รอบเดี๋ยวขอดูข้อมูลอีกนิดนึงผมก็ยังเข้าใจว่าเหลือ2รอบนะ
3: ผม
4: ยังเข้าใจว่าเหลือ2รอบแต่ว่า
3: ผมเห็นหลายสื่อเนี่ยเขาไปพาดหัวว่าทะลุรอบชิงผมก็เลยเริ่มงงแล้วเพราะตอนแรกยังคิดว่าเป็นรอบรอง
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
5: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือถอนวีซ่านักท่องเที่ยวกลางข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์สมุยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลข่มขู่คุกคามเจ้าของสวนสัตว์เปิดที่เกาะสมุย

0: นะคะแล้วก็เชิดชูเกียรติให้กับเธอนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่นครนิวยอร์กนะคะตึก Empire State นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนไฟบนยอดอาคารเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีการแสดงไฟพิเศษนี้นะคะเริ่มขึ้นเมื่อเวลา21:25 น.คือความพิเศษของเวลานี้เนี่ยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า 9:25 p.m. นะคะก็เป็นเวลาที่ตั้งใจเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อถึงเพลงผลงานฮิตนะคะแล้วก็ภาพยนตร์ชื่อดังของเธอนะคะคือ9:25นั่นเองนะคะในระดับประเทศนั้นนะคะทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออกคำสั่งนะคะให้ลดธงชาติครึ่งเสาทั่วประเทศเป็นเวลา1สัปดาห์นะคะซึ่งการลดธงชาติเพื่อไว้อาลัยให้กับบุคคลในวงการบันเทิงนับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเธอในฐานะศิลปินที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนนะคะนอกจากนี้เองในย่านบรอดเวย์นะคะทีมงานผู้สร้างละครเวทีนะคะที่เป็นชีวประวัติเรื่อง Dolly นะคะ A True Original Musical นะคะก็ยืนยันว่าจะเปิดการแสดงตามกำหนดเดิมนะเพื่อการทำตามเจตนารมณ์ของเธอที่ต้องการมอบความสุขให้กับผู้ชมต่อไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยแฟนเพลงจำนวนมากก็ได้มารวมตัวกันนะคะตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะร่วมกันร้องเพลงดังๆของเธอนะไม่ว่าจะเป็นโจลีนนะคะแล้วก็ I Will Always Love You นะคะก็เป็นการส่งท้ายนะคะทั้งนี้เองเนี่ยตลอดชีวิตการทำงานของ Dolly Parton นะคะไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงจากผลงานเรื่องของดนตรีแต่ว่าก็ยังเธอเองเนี่ยก็อุทิศตนนะให้กับการช่วยเหลือสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่านโครงการที่ชื่อว่า ImaginationLibrary นะคะที่มอบหนังสือฟรีให้กับเด็กๆหลายร้อยล้านเล่มทั่วโลกนะคะรวมถึงการบริจาคทุนสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์อีกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกเลยทีเดียวนะคะที่ล่าสุดนี้ก็มีการจากไปค่ะ
1: ครับก็ปกติเนี่ยการลดธงครึ่งเสาเนี่ยนะครับก็จะเห็นคือไม่ใช่เรื่องใหม่ในสหรัฐเนี่ยแต่ว่าการที่บุคคลจากวงการบันเทิงได้รับการลดธงครึ่งเสาซึ่งปกติก็จะแค่วันเดียวแต่เนี่ยยาวนานนะฮะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะกับคนในแวดวงบันเทิงสักเท่าไหร่นะนี่ก็ถือว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะฮะสำหรับคนในวงการที่เป็นบันเทิงนะไม่ว่าจะเป็นตัวของเธอเนี่ยทำเรื่องศิลปินเป็นร้องเพลงด้วยแล้วก็มีการอุทิศนะครับบริจาคต่างๆช่วยเหลือสังคมด้วยก็เลยเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับอ่ะพูดถึงเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยข่าวใกล้เคียงกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะมีข่าวการจากไปนะของเธอใช่ไหมครับแล้วก็อีกข่าวนึงที่ตีคู่กันมาครับก็คือข่าวของเนเน่รอยัลนะฮะก็เด็กสาวจากภูเก็ตนะครับอายุแค่16ปีนะคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าเธอผมเห็นในคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าขอโทษนะคนไทยเธอเนี่ยไม่ใช่สมบัติของชาติไทยต่อไปแล้วเธอเป็นสมบัติของโลกคือคนทั่วโลกเนี่ยตั้งใจเชียร์นะเมื่อวานนี้ก็เห็นบรรยากาศในฮอลล์ด้วยแล้วก็เห็นในโซเชียลด้วยมีคนทั่วโลกเนี่ยตั้งใจเชียร์แล้วก็รักเธอมากๆนะครับข่าวดีครับจาก timeout.com นะ Nene Royal wins the golden buzzer and heads straight to the American's Got Talent finals นะฮะก็สามารถเข้าไปสู่รอบลึกได้นะฮะโดยที่เมื่อวานนี้ตามเวลาในประเทศไทยก็คือช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเธอร้องขึ้นโชว์นะในโชว์เพลงที่ชื่อว่า Black Hole Sun ของ Soundgarden นะครับเป็นแบบheavy metal เลยนะมีการวาร์ปมีการอย่างนี้เลยนะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแนวเพลงแบบนี้ตัวกรรมการเองก็บอกว่าไม่ค่อยจะใช่แนวสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเข้าใจเลยว่าเธอเนี่ยแสดงออกมาได้ดีมากแล้วมันก็โดนใจเธอมากทำให้หนึ่งในกรรมการครับ Mel B นะฮะกด Golden Buzzer เลยให้กับเธอนะคือแบบเหมือนเป็นแบบ bypass เลยอ่ะสามารถเข้าไปรอชิงได้เลยนะก็สร้างความดีใจให้กับNene Royal ให้กับน้องมากๆนะแล้วก็คนที่เชียร์เธอเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่แฟนชาวไทยแล้วนะทั่วโลกเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าแบบปลื้มมากนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลงานของน้องในรอบชนะชิงชนะเลิศนะไฟนอลลิสต์กันนะครับ
0: ค่ะนะคะก็ต้องแสดงความยินดีให้กับน้องเขาด้วยนะคะภาคภูมิใจมากๆเลยนะแล้วก็โอ้โหเป็นปรากฏการณ์เป็นเหตุการณ์คือไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้โกลเด้นบัซเซอร์นะคะนานๆมีแบบนี้ทีนี้ก็ ต้องแสดงความยินดีมากๆเลยนะครับอ่ะจากนี้ในรอยัลนะคะขออนุญาตกลับไปเมื่อสักครู่นี้พูดถึงทรัมป์นะคะอ่ะก็มีอีกหนึ่ง
1: อีกแล้วเป็นเรื่องปกติครับ
0: ถูกต้องค่ะตาม Truth Social ที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดราม่านะคะอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ก็นะคะมุ่งเป้าไปที่แคนาดานั่นเองนะคะจาก AP ค่ะ Trump mulls renaming Lake Ontario as Lake America Canadians balk at the idea นะคะก็เป็นการอยากจะตั้งชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะคือตอนนี้เนี่ยต้องพูดถึงถ้าพูดถึงสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเขากำลังมีความตึงเครียดกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการค้าอยู่นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็เพิ่มเติมความขัดแย้งด้วยการที่มีการโพสต์นะผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เสนอแนวคิดที่จะเปลี่ยนชื่อนะคะ Lake Ontario หรือทะเลสาบ Ontario ซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบ Great Lakes นะคะที่กั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่าง2ประเทศสหรัฐกับแคนาดานะคะให้กลายเป็นทะเลสาบอเมริกาคือ Lake America นะคะโดยให้เหตุผลแบบตรงไปตรงมาว่าสหรัฐเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะไม่คาดหวังว่าจะต้องทำธุรกิจกับออนเทอริโออีกต่อไปนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีเหมือนกับสงครามการค้าแหละระหว่าง2ประเทศนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะโดยฝ่ายบริหารของทรัมป์นะคะก็ได้มีการประกาศเก็บภาษีศุลกากรสูงถึง 50% ต่อสินค้าที่นำเข้าจากแคนาดาคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากการเจรจาทางการค้าร่วมกันเนี่ยต้องพังลงไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของแคนาดาโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์นะคะก็เตรียมประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ในลักษณะเดียวกันนะคะพร้อมชี้ว่าข้อเรียกร้องทางการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังมุ่งเป้าทำลายอุตสาหกรรมหลักของแคนาดาอย่างเช่นยานยนต์เหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อเสนอเปลี่ยนชื่อสถานที่นะของทรัมป์นะคะถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแน่นอนนะคะจากฝั่งแคนาดาโดยประชาชนชาวแคนาดาในรัฐออนเทอริโอนะคะก็ต่างมองว่าแนวคิดนี้เนี่ยเป็นเรื่องตลกแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงนะคะเนื่องจากในทางกฎหมายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าประธานาธิบดีฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีอำนาจในการสั่งการให้หน่วยงานภายในรัฐบาลอเมริกาเรียกชื่อสถานที่ตามที่ตนเองต้องการยกตัวอย่างอย่างเช่นกับที่เคยพยายามเรียกอ่าวเม็กซิโก Gulf of Mexico ว่า Gulf of America อ่าวอเมริกามาแล้วนะคะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีอำนาจบังคับให้ฝั่งแคนาดาหรือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยยอมรับชื่อใหม่นี้ได้นะคะในเชิงประวัติศาสตร์ค่ะคำว่า Ontario เนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยมีที่มาคือเป็นภาษาของชนเผ่าพื้นเมืองของ Huron นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายสถานที่ในแคนาดาเขาก็จะตั้งชื่อตามภาษาชาวพื้นเมืองเดิมนะก็เลยอาจจะมีชื่อที่ฟังดูแล้วไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Ontario เนี่ยจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าโอเนียดาริโอนะคะซึ่งมีความหมายว่าทะเลสาบแห่งสายน้ำอันทอประกายโดยชื่อของทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยถูกใช้มานานก่อนที่จะมีการตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาด้วยซ้ำนะคะอีกทั้งยังเป็นที่มาของชื่อรัฐออนเทอริโออีกด้วยนะคะซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของแคนาดาอีกด้วยนะคะด้านของดักฟอร์ดนะคะซึ่งเป็นมุขมนตรีรัฐออนเทอริโอเขาก็ได้ออกมาตอบโต้ว่าข้อเสนอเรื่องการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบเป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองเท่านั้นแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลดความตึงเครียดแล้วก็กลับมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งอย่างเร็วนะคะเนื่องจากสงครามทางการค้าในครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบเชิงลบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศด้วยกันนะคะอ่ะก็เป็นประเด็นดราม่านะที่เกิดขึ้นจากการเจรจาเรื่องการค้าที่ไม่สามารถทำได้นะคะจนกระทั่งนำมาสู่การที่ทรัมป์ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อนะ Lake Ontario ให้เป็น Lake America ค่ะ
1: ครับดูเหมือนจะไม่พอใจงอนนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของแคนาดาเองก็ไม่ยอมนะคือจะขึ้นภาษีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะคือถ้าเกิดสหรัฐขึ้นอะไรมาก็จะขึ้นในอัตราที่เท่าเทียมกันนะแล้วก็ทางฝั่งของแคนาดาเองก็เตรียมเรื่องนี้ด้วยแล้วนะฮะคือมีการเตรียมงบประมาณในการที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีครั้งนี้ของทางทั้งสหรัฐแล้วก็แคนาดาด้วยคือไม่ยอมเลยนะ